บะอีหยุดแทบยากาหากีไรแอไรดำการีคลาวกาบากันชาอุยายคลังครดยังดีนลาจิงแรมอุแทบอากามโนบาลายัดทุยาจิงกแมนกาบากรเซยดอนูดกาบัดเงิน